ฮอแม่น้ำตาปันกงราแม่เยี่ยวว่าพี่มองว่างไกลแต่แม่ในสมัยตัววันอ่ะแต่ยังไปสิแต่ไต่เกี่ยย้อนกลับมาในแมงอ่ะปูปูเที่ยวว่าเกี่ยนแมงอ่ะเดี๋ยวสิโกแม่เดี๋ยวตานี่กันวันเที่ยวเซนเต้แม่ยำปูนักวันเดเที่ยวว่าวันเดแต่ปากันไต่ไงไอเรนจะไต่ยี่ยวน่ะเดี๋ยวสิโกเรื่องกันเนี่ยแม่ก็คิดดีการกันตันว่าตันนันโอกาวกิอะไรต่างๆเรื่องดีก็คิดนะ

0: พระบาทพระสินังกันยอกทีเดี๋ยวสิครับ
1: เอาวันวันกันติปีละ
0: กันยังก็รักติปีละเท่าวันไหนสร้างทีติปีสิสติปีสิส
2: ครับที่สปีกับคนนี้ก็ยับบุษีทับกันจีข้าววันวันกันจีที่บีร์ไอ้พวกนี้วันนี้กินที่คือที่สเปซโอฟันพลันเดนวิ่งโอริพิวบิล2026จะกางเอกกันแต่บีร์ไอ้พวกนี้คำวันนี้กินที่ตัวที่สเปซโอฟันพลันเดนวิ่งโอส2026แล้วเราก็คิดข้าววันไทยนี่ก็เลยครับครับ
0: ครับบริษัทอายสันมอดีตคอสนั่งกันห้องกันที่คอสนี้ปากแกนนี้แกหางยิ้มเอาแกแกหางสักอากแกนนี้เอาแกยากิไม่หน่อยอากแกนนี้อายาขับบุ้งงันนี่วันกันนาระระบีระอันที่สเปซโอฟันพลันเดนวิ่งคูลรีพิวเบลตอนกันยาอะไรมีนะดีกว่า
1: ตัวคอสกูกินเดี๋ยวไปละ
0: กันยาที่ตัวคอสอะไรมีนั้นนับวันมามาไม่รู้ที่มีอะไรบุกินคริสต์มาสักครั้งตอนเดี๋ยวเราบอกมีใครที่เดี๋ยวมีว่าจะทำกันกี่องค์รบสปีกานั่งในอุตัยยานตัวที่พี่พ่อป้านั่งปนานที่ต้องเที่ยวไปอยู่กิจวัตรมันได้อยู่ไปนั่งเกลิกาคีมดเจ้าเสียงปัดน่ะถ้าไอ้พูนปนานที่ต้องเที่ยวกันก็ไอ้ตัวนกอยู่ตัวบ่ตันดอมันไอ้กี่ที่มีตัวนู้นมีกี่ที่กี่บีไปนั่งกับตะกี้ปัสถ้าไอ้ตัวนั้นเป็นคนเว้นที่เมียวไอ้สิบเอ็ดนั่งนักกิ้งไอ้ไรก็สังนักตัวนี้มีกี่นักมีรุ่นกี่ปัสนั่นรับมกุไรก็ขอกรว่าเส้นนอมีตาตั้งกันเทบางคนบอกว่านักดนตรีกันนะไอ้คนนั้นเอาแต่กติกาเนี่ยแบบนักอยากทำก็มุตัดจิตเอาแต่กันไอ้คนนั้นเป็นสปีกอ่ะไอ้คนนั้นก็มาเรียนกติกาไอ้มาใครนั่งมอบสินกับเด็กยัตเตอร์เบก้าเดบานาเอ็มงูรีนั่นบ้านนั้นจิตเอาแต่กันไอ้ยาบุษีกินกากินเจ้าสมัวเดบงไงครับสปีก ครับเดมินิตไปกังเป็นนักแข่งมารู้เรื่องที่ตัวข้อสั่งอย่าเทปกับตัวข้อส์มารู้นันยสันเทปเกี่ยที่มีต่อนาวาแกนรีเกี่ยงไห้ยิงนาวาแกะเกี่ยงไห้สักอาแกนรีนาวาแกะไอ้หนุ่ยอาแกนรีอังกัดซาคุ้มเสราวาเทียวส์นั่งกระโขวเทียวเทปีน่ะทำไมงาบุ้งนี่งาบุ้งไอ้คุ้มเสราวาเทียวส์นี่ตายอยู่